0: ันเรือ
1: มาเกมิวาคันเนอิเดสังพระบุดิคาปังปัจจังวัสอันตุกันตังอิเดเทวากุงอิสตรี